0: อะไร
1: ทำไมครับ
0: จะชวน 3.6 จะเป็น 2.5 และจะกว่าถึงทุกคน
1: 3.6 fitting in the kitchen, 2.5 with a walk-in cooler.
0: And you can also fetch with 14.7 on location.
1: Okay, that's